0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888

0: www.mymyprimary.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ระวังน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยที่จังหวัดน่านฝนตกสะสมทำให้ระดับน้ำแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถและกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกสะสมและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยและระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าส่วนจังหวัดกระบี่ฝนตกหนักในตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ทำให้ระดับน้ำคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่และชุมชนใกล้เคียงขณะเดียวกันมีฝนตกหนักในตำบลห้วยยุงและตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองส่งผลให้ระดับน้ำคลองแห้งและคลองอินทนินเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนริมน้ำและผู้ประกอบการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความผ่านระบบเซียวบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทันทีปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 19-20 กันยายนนี้ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักมากอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้านทัพนักกีฬาไทยรุ่ยศึกเอเชียนเกม2026วันนี้บาสเกตบอลหญิงเทคบอลลงแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 16:00 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้จากร่องมรสุมที่ลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่เรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้พร้อมขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงด้านทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกม2026วันนี้บาสเกตบอลหญิงเทคบอลลงแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 16:00 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้19กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นยังคงมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายรายการก่อนเข้าสู่พิธีเปิดในช่วงเย็นเริ่มการแข่งขันวันนี้เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาบาสเกตบอลหญิง5คนทีมชาติไทยพบจีนในรอบแรกจากนั้นเวลา 11:00 น.เทคบอลประเทศทีมหญิงลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศขณะที่เวลา 11:30 น.เทคบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนช่วงบ่ายเริ่มเวลา 15:00 น.เทคบอลคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศและเวลา 15:30 น.รอบรองชนะเลิศก่อนช่วงเย็นเวลา 17:00 น.เทคบอลชายลงแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดงและเวลา 17:30 น.คู่ผสมลงชิงเหรียญทองแดงขณะที่ไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการเปิดมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญของทวีปเอเชียอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาและชิงชัยรวม469เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยร่วมการแข่งขันในหลากหลายกีฬาแฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: โปรแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

music. FM 88.

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับคนร้ายลอบวางระเบิดยิงซ้ำรถอส.สุขคิรินนราธิวาสขณะกลับจากร่วมงานของดีเมืองดาราแรงระเบิดทำให้รถพลิกคว่ำอส.เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมแม
1: ่เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงซ้ำเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนหรืออส. อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะเดินทางกลับจากร่วมการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราส่งผลให้รถบรรทุก6ล้อพลิกคว่ำมีอส.เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ16นายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านบูกายางอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีเจ้าหน้าที่อส.โดยสารมาจำนวน18นายเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราแรงระเบิดทำรถพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ16นายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดกว้างประมาณ3เมตรลึก2เมตรและพบชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องซึ่งประกอบใส่ถังแก๊สหุงต้มน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมกระจายอยู่บริเวณถนนและพงหญ้าริมทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มอยู่ในป่ารกริมทางก่อนจุดชนวนระเบิดขณะรถแล่นผ่านและใช้อาวุธปืนยิงซ้ำแต่เจ้าหน้าที่ได้ยิงตอบโต้ทำให้คนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าประเด็นอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และอาจเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประกอบระเบิดเสียชีวิต2นายบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,900 บาทขายออกบาทละ 69,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,522 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 69,900 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเส้นทางเดลโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extraผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
3: Let's listen to the music, relax and have fun
2: Mum Forward Extra Music non-stop on weekends

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Lana Now We Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: Thursday
1: สวัสดีวันเสาร์ด้วยนะครับ19กันยายนครับมัน Forward X Drive FM 88ในช่วงของล้านนานาวี Connect ช่วงกลางวันเจอกับเจภัสวัตเหมือนเดิมมีข่าวมาบอกสำหรับคนที่มีความศรัทธาและก็ความเชื่อนะฮะในการบูชาพระพิฆเนศนะครับสำหรับสายมูนะฮะเรียนเชิญกันวันพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่20กันยายนเป็นวันฤกษ์ดีที่สุดในการขอพรความสำเร็จมั่งคั่งงานคเนศจตุรถีนะครับเขาบอกว่า1ปีมีครั้งเป็นวันที่พระพิฆเนศเสด็จลงมายังโลกมนุษย์นะครับสำหรับสายความเชื่อมีงานอยู่ที่เทวสถานพระศิวะพรหมนารายณ์เชียงใหม่นะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีพิธีตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเลยลองไปติดตามได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายมูสายความเชื่อนะครับก็หยิบเอาข่าวแบบนี้มาบอกกันด้วยนะฮะ

0: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับมัน Forward Extra FM 88มีเพลงดีๆรออยู่เพียบเลยในวันหยุดของคุณflowers นะครับงานจาก Miley Cyrus I would run through a fire just to be by your side if your heart's on the line Rexidor นะครับ Bruno Mars She's a little bit less than a lover Need a little bit less than a lover yeah. แล้วก็ Jenny ด้วยกับ Less than a lover นะครับมีความสุขมากกับการฟังเพลงที่นี่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88

HSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jecuris เชียงใหม่โทร 053-242-888

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลปราบสแกมเมอร์เต็มที่ย้ำเดินหน้ายึดทรัพย์ตามกฎหมายหลังสหรัฐเสนอพิจารณาคว่ำบาตร28บุคคลรวมอดีตรัฐมนตรีของไทยพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีสว.อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตรบุคคล28รายที่ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยรวมอยู่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติอย่างจริงจังโดยหน่วยงานความมั่นคงของต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือของไทยในการดำเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดขณะที่ตำรวจยังคงติดตามดำเนินคดีและยึดทรัพย์อย่างต่อเนื่องขณะที่ทางด้านคดีหัวสว.นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นต่อการดำเนินคดีเนื่องจากไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลส่วนกรณีมติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งมีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทุกองค์กรต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเมื่อมีการลงมติแล้วทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามมติเสียงข้างมากเช่นเดียวกับการพิจารณาเรื่องต่างๆในคณะรัฐมนตรีทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้อง21รายซึ่งรวมถึงนายอนุทินโดยกรณีของนายอนุทินมีมติ 5-2 ขณะที่ผู้ถูกร้องรายชื่ออื่นมีทั้งมติเอกฉันท์และมติเสียงข้างมากในสัดส่วนที่ต่างกันส่วนตัวนายกรัฐมนตรีมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองที่มีจุดเริ่มต้นมายาวนานกว่า2ปีแล้วมาต่อกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนอายุ15ปีขึ้นไประหว่าง 21-30 กันยายนนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครอบคลุม3สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่โดยเปิดให้บริการในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายนนี้เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โดยพักให้บริการช่วงเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคลินิกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระ
7: ทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนทานหน่อไม้สดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหน่อไม้สดมีสารไซยาไนด์ตามธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้สดในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปหรือจนสุกทั่วทั้งหมดเพราะสามารถช่วยลดปริมาณไซยาไนด์ได้กว่า 90% ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 19-20 กันยายนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชวนคนไทยร่วมชมพิธีเปิดเอเชียนเกม2020ไอจินาโกย่า2026ถ่ายทอดสดผ่านจอดิจิทัลกว่า160จอทั่วประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้จากร่องมรสุมที่ระลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรดำเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้พร้อมขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงได้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชวนคนไทยร่วมชมพิธีเปิดเอเชียนเกม2020ไอจินาโกย่า2026ถ่ายทอดสดผ่านจอดิจิทัลกว่า160จอทั่วประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเชิญชวนประชาชนร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้เวลา 16:00 น.ผ่านจอดิจิทัลกว่า160จอทั่วประเทศเพื่อร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยก่อนลงแข่งขันบนเวทีกีฬาระดับเอเชียโดยพิธีเปิดมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT T-Sport 7 PPTV HD ช่อง36และ AIS Play สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามการแข่งขันผ่าน7ช่องทางทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T-Sport 7ช่อง9 MCOT HDช่องวัน31 Monomax Sport TV ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึง AIS Play เพื่อร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:03 นที่ระดับ2เมตร67เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:41 นที่ระดับ76เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:00 นที่ระดับ2เมตร67เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นที่ระดับ60เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:31 นที่ระดับ2เมตร77เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:42 นที่ระดับ1เมตร8เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าแผนบูรณาการความมั่นคงชายแดน5ปีนำร่องปี2570ใน5จังหวัด21ชุมชนเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและยกระดับความปลอดภัยตั้งเป้าพัฒนาครบ752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมระยะเวลา5ปีระหว่างปี2570ถึงปี2574โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำร่องปี2570ใน5จังหวัด21ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่ชายแดนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยในปี2570จะมุ่งนำร่องใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษรวม21ชุมชนมุ่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่สำหรับโครงการบ้านมั่นคงชายแดนจะพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ร่วมวางผังขณะที่หน่วยทหารพัฒนาร่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ้านเรือนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมตั้งเป้าพัฒนาชุมชนชายแดนให้เข้มแข็งครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนนอกจากนี้จะบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานที่มีฐานะยากจนทั้งการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสและจัดสวัสดิการด้านสุขภาวะขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนชายแดนโดยนำหลักอารยสถาปัตย์หรือ Universal Design มาปรับใช้กับบ้านพักพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจและฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสโดยหลังจากนี้กระทรวงพม.และกระทรวงกลาโหมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและกำหนดพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: to be born again มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิ้งใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: องตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกพช.ขยายโซล่าประชาชนเพิ่มเป็น 10,000 เมกะวัตต์รองรับล้านครัวเรือนรับซื้อไฟส่วนเกิน2.20 บาทต่อหน่วยนาน20 ปีพร้อมเปิดติดตั้งบนดินผิวน้ำและเร่งเตรียมโครงข่ายรองรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
4: ัฐบาลขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจาก 5,000 เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เองและขยายส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยโดยขยายสัญญารับซื้อจาก10ปีเป็น20ปีพร้อมเตรียมโครงข่ายไฟฟ้ารองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากเดิม 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์คาดว่าจะครอบคลุมประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนโดยแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งซึ่งประชาชนจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองก่อนส่วนที่เหลือสามารถเข้าสู่ระบบในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยจำกัดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และขยายสัญญารับซื้อจาก10ปีเป็น20ปีโดยกรอบรับจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ยังขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและผิวน้ำสำหรับภาคประชาชนได้เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาทางนี้สามารถติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5 กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์แต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินยังจำกัดไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ขณะเดียวกันกปช.มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลสมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารแรงดันความถี่และความผันผวนของระบบไฟฟ้าสำหรับมาตรการด้านค่าไฟฟ้ากปช.เห็นชอบนโยบายลดภาระค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคงค่า FT ขายปลีกที่16.23 บาทต่อหน่วยพร้อมกับแนวทางบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงรวมถึงเห็นชอบกรอบนโยบายบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:56 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:13 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น. จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
2: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mindset.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสหรัฐขายเครื่องบิน F-35-48 ลำมูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ให้ซาอุดิอาระเบียแต่ยังต้องผ่านรัฐสภาสหรัฐบนความกังวลด้านความมั่นคงและเสี่ยงที่จีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ F-35 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการขาย F-35 จำนวน48ลำให้แก่ซาอุดิอาระเบียมูลค่าประมาณ 24,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 800,000 ล้านบาทนับเป็นข้อตกลงจัดซื้ออาวุธครั้งใหญ่ล่าสุดของซาอุดิอาระเบียท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางที่ยังมีความตึงเครียดและข้อตกลงดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐซึ่งมีเวลา30วันในการตรวจสอบหรือพยายามคัดค้านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการส่งมอบเครื่องบินสหรัฐระบุว่าการขาย F-35 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการยับยั้งภัยคุกคามเสริมสร้างการป้องกันประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพสหรัฐทั้งการรบทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินพร้อมยืนยันว่าข้อตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาคองเกรสและเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐบางส่วนยังกังวลว่าจีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ F-35 ผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบียซึ่งหากข้อตกลงได้รับการอนุมัติและดำเนินการแล้วเสร็จซาอุดิอาระเบียจะเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่มีเครื่องบิน F-35และจะมีจำนวนเครื่องบินรุ่นนี้ใกล้เคียงกับอิสราเอลซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ50ลำด้านเนเน่รอยัลเข้าสตูเตรียมขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศ22กันยายนนี้รุ่นเพลงรอบไฟนอลยังเป็นความลับขณะที่กระแสเมทัลลิก้าถูกจับตาแรงเนเน่รอยัลรัติการอัมลอยนักร้องและมือกีตาร์สาวชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและเข้าสู่สตูดิโอรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21แล้วเพื่อเตรียมขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนนี้ตามเวลาสหรัฐซึ่งจะตรงกับช่วงเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยขณะที่เพลงที่จะใช้ในรอบแสดงรอบนี้ยังคงถูกเก็บเป็นความลับหลังเนเน่เปิดให้แฟนเพลงร่วมทายชื่อเพลงผ่าน Facebook ทำให้มีการคาดเดาหลากหลายโดยเฉพาะแนวเพลงของวงเมทัลลิก้าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเนเน่จะใช้เพลงใดหรือเมทัลลิก้าจะมีส่วนร่วมแสดงในรอบชิงชนะเลิศนี้หรือไม่แฟนเพลงทั่วโลกจึงต้องติดตามว่าเนเน่จะเลือกเพลงใดสำหรับเวทีสำคัญที่สุด และจะนำเสนอการแสดงในรูปแบบใดในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทไปครองปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาดำเรือด้วยความระมัดระวังและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L L

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. 22 กันยายนนี้ทบทวนบทบาทและแนวทางแก้ปัญหา 8 รัฐวิสาหกิจรวมอสมท.มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
6: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายทิบดีวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในวันที่22กันยายน2569โดยเป็นการทบทวนบทบาทและแนวทางบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจรวมถึงแนวทางยุบเลิกหรือควบรวมในบางกรณีขณะที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครยืนยันว่าไม่มีข้อเสนอควบรวมอสมท.กับไทย PBSเนื่องจากมีโครงสร้างและข้อจำกัดทางกฎหมายที่แตกต่างกันการดำเนินการเบื้องต้นครอบคลุมรัฐวิสาหกิจ8แห่งประกอบด้วยองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.องค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจโรงงานไพ่องค์การสุราบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนหรือเอ็มคอร์ดซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.เห็นชอบให้ศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจสำหรับอสมท.สคร.ได้เสนอแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหลายแนวทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมีมติครม.อาจกระทบต่อผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดทางกฎหมายส่วนกระแสการควบรวมอสมท.กับไทย PBS นั้นสคร.ยืนยันว่าไม่ได้เสนอแนวทางดังกล่าวโดยมีข้อจำกัดจากโครงสร้างองค์กรและกฎหมายที่แตกต่างกันปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้งาน Instagram ให้เพิ่มความระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวหลังพบมิจฉาชีพใช้กลโกงฟิชชิงหลอกให้กดลิงก์ปลอมโดยข้อมูลที่เสี่ยงถูกนำไปใช้ในทางมิชอบได้แก่ชื่อนามสกุลอีเมลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขอเน้นย้ำอย่ากดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยเฉพาะข้อความที่อ้างว่าพบการเข้าสู่ระบบผิดปกติโดยวิธีป้องกันตนเองได้แก่เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อพบความผิดปกติและหากพบเหตุหรือได้รับความเสียหายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1441ศูนย์ AOC ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra. Even though we both know we're liars and

ตอนนี้6โมงเย็นนี้ก็มืดแล้วเนาะนะฮะในหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะครับก็สวัสดีทักทายผู้ฟังด้วยนะครับดีเจโบมาประจำการเรียบร้อยนะครับเราเจอกันในช่วงเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับ2วันที่มัน Forward Extra ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงของแซมคิมเนาะ Love Me Like That นะฮะเพลงนี้เนี่ยเป็น Original Soundtrack นะครับจาก Never The Less นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง2ทุ่มครึ่งเนาะนะฮะสามารถส่งข้อความเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่นิดนึงนะครับตอนนี้ฟังเพลงเก่าๆสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะย้อนไปยุค90กับวงที่ดังมากๆตอนนั้น M2M กับเพลงนี้ครับ Don't Say You Love Me Got introduced to you by a friend

0: นี่คือ Paradise นะฮะจาก DJ Snake นั่นเองนะครับแหมพูดถึง Paradise นี่เชียงใหม่ก็ Paradise เหมือนกันใช่ป่ะ This is Mum Food Extra 88โดยเฉพาะในช่วงที่มีแคมเปญไทยช่วยไทย Plus นะฮะนี่เขาลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าร้านขายปลีกต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าขายดีนะในช่วงนี้หลังจากที่มีแคมเปญของรัฐบาลออกมานะครับแต่ว่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วอ่ะสินะครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลนี่เขาก็บอกว่าจะมีการต่อแหละนะฮะแต่ว่าความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าคืออะไรคืออยากจะให้ต่อไปอีกสัก3เดือนเลยถึงสิ้นปีไปเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเพิ่มวงเงินได้เนี่ยจะดีมากเลยนะฮะเพราะว่าวงเงินที่ให้อยู่เนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงมันใช้แป๊บเดียวก็หมด5วันก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ต่อแล้วต่อแบบเยอะๆขึ้นกว่าเดิมเนาะการค้าการขายมันจะได้แบบว่ามีเศรษฐกิจที่มันไหลลื่นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงปลายปีในช่วงนี้นะครับแม้ว่ากระแสของรัฐบาลในเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผมว่าเวิร์กนะใช่ไหมคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงกันละกันนะครับหลังเบรกกลับมาลุยกันต่อนะครับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากับผมดีเจโบครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: นี้ปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในชั่วโมงนี้นะครับแหมต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคึกคักมากนะครับเรื่องเฉาของวงการพระนะฮะแล้วก็พระเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ใครที่กำลังมองหาหรือว่าอยากจะปล่อยนะครับพระเหนือดวงนะครับแวะมางานนี้ได้นะครับที่เชียงใหม่ฮอลล์เขาจัดงานประกวดพระเครื่องนะครับแล้วก็พระบูชานะครับเป็นงานประกวดแล้วก็นิทรรศการพระเครื่องนะครับแวะไปได้เลยนะครับ2วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่เชียงใหม่ฮอลล์นั่นเองนะครับจะปล่อยจะซื้อนะฮะพระเหนือดวงหรือว่าพระอื่นๆแล้วก็ลองเข้าไปดูก็ได้สายพระก็ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปฟังข่าวกันก่อนเนาะแล้วชั่วโมงหน้าเนี่ยทาง FM 88ต้องฟังข่าวครึ่งชั่วโมงครับใครที่อยากจะฟังเพลงต่อหนีเข้ามาทางออนไลน์ได้ที่ live.manforwardextra.com มีเพลงนี้รออยู่Stupid in Love นะคะเพลงนี้จาก Max Holy Humble Stone นะคะกับเพลงนี้ To Love Somebody และเพลงที่กำลังดังมากตอนนี้นะครับ Malcolm Toad กับ Earrings นะฮะหรือว่า Earrings ก็ได้ออกเสียงแบบนี้ดีกว่าเนาะอันนี้คือ3เพลงที่คุณจะได้ฟังแน่ๆทางออนไลน์นะครับเข้ามาที่ live.manforwardextra.com แล้วเดี๋ยวทาง FM มาเจอกันพร้อมกันนะฮะประมาณทุ่มครึ่งก็แล้วกันนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitMonth Forward Extra 88
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม้คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
7: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ยังไงสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นั่นเองเพลงนี้จากคริสติน่าเพรี่นะครับ A Thousand Year นะครับขอบคุณด้วยในช่วงเวลานี้นะกับ Request ของคุณที่ส่งเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ Line @ @manforward นะครับใครที่มี Line @ @manforward ของเราแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะเพราะว่า Man Forward Extra ของเรามีแจกของรางวัลจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วงของ DJ J พัสวัตด้วยนะครับมีของรางวัลหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นฟังMan Forward Extra เพลินๆแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับรางวัลแบบชิ้นพิเศษนะครับมูลค่ามหาศาลด้วยก็ได้นะจ๊ะส่วนตอนนี้มีเพลงที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Normal ของ BTS แล้วก็ Mean It นะฮะ

0: มีคนทักทายเข้ามานะคะบอกว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านขอเพลงเพราะๆฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดให้กันละกันนะจ๊ะชั่วโมงหน้านะคะมีเพลงดังต่อไปนี้จ้า If the whole world was watching I'd still dance with youในแอลฮอลแลนด์นะฮะกับ This Town เหมาะกับการขับรถกลับบ้านเลยไหม When did you get hot นะฮะจาก Sabrina Carpenter's แล้วก็อีกหนึ่งเพลงศิลปินหนุ่มไทยนะครับกับทิปโทอีกชั่วโมงหน้านะครับเราได้ฟังแน่นอนที่คลุงใหม่คอนเน็กมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าตอนนี้ไปฟังข่าวกันก่อนนะครับอยู่กับดีเจโบถึง2ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะอยากรีเควสเพลงอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsExtra.
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ Twenty Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันชา

0: ที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กรองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทรงประเคียนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munford Extra

ทิปโทนะฮะเพลงจากวง Hives นะฮะศิลปินชาวไทยของเรานะครับดูโอคู่นี้นะครับก็คือเจมส์อลินวีแล้วก็การกสิเดชนั่นเองนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยแม้ว่าจะผ่านจุดที่พีคสุดๆเลยนะฮะเป็นที่ยอมรับมากๆนะฮะของแฟนคลับใช่ไหมแต่ว่าพอถึงช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยนะฮะเพื่อนซีก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ไหมทำงานเพลงในสไตล์ของตัวเองนะครับก็ยุบวงไปตั้งแต่ปี2567ละนะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ยังถูกถามถึงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเป็นเพลงสากลจากศิลปินไทยที่ทำได้อินเตอร์ระดับแบบศิลปินต่างชาติเลยทีเดียวนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่าวันนึงอาจจะมีการกลับมารวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตกันอีกสักครั้ง2ครั้งนะรียูเนียนกันหน่อยกันละกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็ครึ่งชั่วโมงด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจโบกับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กมัน forward extra request เพลงมาได้เลยครับกองกันไว้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ line @

0: ดเวลาดีเจโบนะปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับ Mr. Know It All นะฮะจาก Teddy Swim นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหนีไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันซะหน่อยนะครับก็วันนี้มีหลายคู่ที่ลงเตะเนาะไม่ว่าจะเป็น Newcastle United พบกับ Hull City 20:00 นะ Everton พบกับ Ipswich Town นะครับ Brighton พบกับ Arsenal นะฮะแล้วก็ Nottingham Forest พบกับ Coventry City ส่วนแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลเตะพรุ่งนี้นะครับลิเวอร์พูลเตะ20:00เจอกับบอนมัสแล้วก็แมนยูเนี่ย20:004:30นะฮะพบกับฟูลแลมแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์ด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคืนนี้ก็ดูทีมอาร์เซนอลแล้วกันแชมป์เก่านะฮะเจอกับไบรตันน่าสนใจที่สุดแล้วล่ะนะครับอ่ะบ๊ายบายก่อนพรุ่งนี้เจอกัน18:00 น.นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าวันนี้บ๊ายบายแล้วครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปคืบหน้า2/3เตรียมเจรจารอบต่อไป28 กันยายนนี้ตั้งเป้าปิดดีลก่อนลงนามอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปครั้งที่2/2569ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าขณะนี้การเจรจาสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วประมาณ2/3ของข้อบททั้งหมดและการเจรจารอบที่10จะมีขึ้นในวันที่28 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยจะหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรปเป็นเวลาประมาณ1 สัปดาห์และตั้งเป้าหมายปิดข้อบทที่เหลือให้ได้ทั้งหมดก่อนเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาทางกฎหมายและจะทำถ้อยคำให้ตรงกับรายละเอียดจากนั้นจะจัดทำร่างข้อตกลงลงนามและเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยคาดว่าทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ1 ปีสำหรับสินค้าอ่อนไหวที่ทั้ง2 ฝ่ายยังยึดหลักการการเจรจารอบที่9ที่กรุงบาเซลโดยจะกำหนดกรอบยกเว้นการไม่นำเข้าสู่การเจรจาขณะที่สินค้าที่สามารถเปิดตลาดและสร้างประโยชน์ร่วมกันจะเร่งดำเนินการเปิดตลาดก่อนนางสุภจีระบุว่าการเปิดตลาดสหภาพยุโรปจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดการพึ่งพาตลาดเดิมและสร้างความสมดุลทางการค้าให้ไทยรวมถึงช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI จากสหรัฐจีนและญี่ปุ่นให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้ผลการศึกษาที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอระบุว่าหากการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปสำเร็จจะช่วยเพิ่ม GDP ไทยได้ร้อยละ 1.28 และการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20 กันยายน 2569สำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาค ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องใหม่ได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: Man Forward

music.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลตไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีทาพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรุงเทพมหานครเดินหน้า3นโยบายสิ่งแวดล้อมคุมมลพิษฝุ่น PM 2.5 จับทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมบังคับใช้กฎหมายและเร่งมาตรการสงครามสู้หนูตั้งเป้าสถานประกอบการอาหารจัดการขยะ 100% อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
7: ายพรพรมนสวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตและสำนักอนามัยว่ากรุงเทพมหานครจะร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและระดับพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีนโยบายสำคัญ3ด้านประกอบด้วยการควบคุมมลพิษและฝุ่นละอองโดยกรุงเทพมหานครจะเข้มงวดกับสถานประกอบกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเช่นแพลนปูนกิจกรรมหลอมโลหะกิจการหลอมโลหะกิจการใช้หม้อไอน้ำและอู่พ่นสีรถยนต์โดยตั้งเป้าควบคุมให้ได้ 100% ทั้งการตรวจระบบบำบัดมลพิษตรวจวัดค่าฝุ่นและสุ่มตรวจมาตรฐานลดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ศาลเจ้าต่อมาคือนโยบายสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยจัดทีมทำงานร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมมลพิษทางอากาศและเสียงการจัดการสารเคมีอันตรายขยะน้ำเสียรวมถึงความปลอดภัยของอาคารเพื่อให้การจัดระเบียบเมืองเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและสุดท้ายคือนโยบายสงครามสู้หนูโดยจะเน้นควบคุมสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เป้าหมายให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการขยะอย่างเคร่งครัดตั้งเป้าให้สถานประกอบการอาหารปฏิบัติตามมาตรการ 100% พร้อมให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ชี้แจงและสุ่มตรวจติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมประชากรหนูให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตือนจังหวัดเพชรบูรณ์สุราษฎร์ธานีและพังงาระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังส่วนชาวเรืออันดามันระวังคลื่นลมแรงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์สุราษฎร์ธานีและพังงา จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านพื้นที่ทางทะเลขอให้ชาวเรือและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

88. If you ask a stupid question.

0: construction Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แบบให้มีแต่ความน่ารัก
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด THEPILLA

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ทีออโน่พลัสลีดคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และฮอนด้าสกูปี้ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
2: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
2: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
2: โปรแรงแบบนี้
1: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
2: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
2: ต้องที่
1: นิยมพาณิชย์ทุกสาย

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: กถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้ม
3: อง
1: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
6: า
5: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

0: าไปเลยครับอูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: บ้านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

Hit music. FM 88.

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้อง